0: นยอดกระชั้นเซนยอดจะรอดหลั่นโหลดเลยสั่นเลยโรบาริฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุราห์